0: ดตายแล้ว19รายอนุทินเปิดใจลงพื้นที่ลุยน้ำท่วมไม่ได้สร้างภาพยอมรับเป็นครั้งแรกที่กรุงเทพมหานครประกาศพื้นที่ประสบภัยเตรียมกำหนดแนวทางการช่วยเหลือไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนย้ำงบประมาณทุกบาททุกสตางค์ใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะ
1: ครับสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพก็ยังมีวิกฤตในหลายๆจุดนะครับโดยเฉพาะชุมชนเคหะร่ม9เขตลาดกระบังซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมขังสูงประมาณเมตร30เซนติเมตรยาวนานกว่า5วันและเริ่มส่งกลิ่นเหม็นนะครับและกลิ่นเน่านะครับขยะและก็คราบน้ำมันลอยเกลื่อนชาวบ้านต้องใช้ภาชนะลอยน้ำเดินทางออกมาซื้ออาหารไกลกว่า 2-3 กิโลเมตรส่วน4แยกบางกะปิก็ยังคงมีน้ำท่วมสูงรถทุกชนิดยังไม่สามารถผ่านได้ด้านซอยรามคำแหง24และสนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับซึ่งเป็นพื้นที่แอ่งกระทะก็ยังคงมีน้ำท่วมขังสูงเกือบ1เมตรรถยนต์จมน้ำหลายคันส่วนถนนรามคำแหงหน้ามหาวิทยาลัยครับมีน้ำท่วมขังบางจุดรถเล็กสามารถผ่านไปได้แล้วก็มีน้ำนะครับเริ่มส่งกลิ่นเหม็นเช่นเดียวกันกับที่แฟลตคลองจันทน์15นะครับที่ถูกตัดขาดจนชาวบ้านเนี่ยต้องจัดทำอาหารแจกจ่ายกันเองขณะที่พื้นที่ฝั่งตะวันออกอย่างพัฒนาการคลองตันประเวศสะพานสูงและสวนหลวงมีน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนเนื่องจากว่าคลองพระโขนงและคลองประเวศบุรีรมย์ปริมาณน้ำเต็มความจุนอกจากนี้ยังมีสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพต้องสั่งหยุดเรียนยาวตลอดสัปดาห์กว่า155แห่งครับก็เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ติดตามรายการ9ทันข่าวในช่วงที่2นะคะมีข่าวมาฝากใครที่ใช้เสียงเยอะในแต่ละวันเช่นคุณภูเบศนะคะทั้งประชุมพรีเซนต์คุยงานหรือไลฟ์บ่อยๆมีอาการเจ็บคอไอคันคออยากมีตัวช่วยดีๆติดตัวไว้ตอนนี้เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วค่ะยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอรสชาติอร่อยทานง่ายไม่ขมมีส่วนผสมจากฟ้าทลายโจรและสมุนไพร7ชนิดแถมไม่เติมน้ำตาลด้วยนะคะราคาเพียง20บาทเท่านั้นหาซื้อได้แล้วที่ Big C Boost CJ Express Lotus Jiffy Lawson Dear Tummy ร้านขายยาและร้านค้าชั้นนำทั่วไปหรือช่องทางออนไลน์ Official ของแบรนด์ทั้งที่ Shopee Lazada และ LINE Shopping แอดเสียงเพียวค่ะ
1: ครับต้องไปจัดหากันแล้วนะครับมาต่อกันที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับมีมติอนุมัติโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงินลงทุนประมาณ 165,000 ล้านบาทครับระยะเวลาดำเนินการ8ปีตั้งแต่ปี2570ถึงปี2577เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเชิงโครงสร้างในระยะยาวโดยจะช่วยตัดยอดน้ำเหนือและมวลน้ำจากแม่น้ำป่าสักไม่ให้ไหลทะลักลงสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาลุ่มน้ำเจ้าพระยาและกรุงเทพมหานครด้วยการผันน้ำออกสู่อ่าวไทยผ่านระบบการปรับปรุงคลองเดิมและขุดคลองใหม่รวมระยะทาง270กิโลเมตรสามารถระบายน้ำได้สูงสุด600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีช่วยลดพื้นที่น้ำท่วมได้ 3.48 ล้านไร่ลดความเสียหายจากอุทกภัยได้ 16,930 ล้านบาทต่อปีครับทั้งยังเก็บกักเก็บน้ำใช้ในฤดูแล้งได้ถึง 1,555 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยงบประมาณก้อนแรกจะเริ่มตั้งแต่ปี2570ในพื้นที่ชัยนาทขณะที่กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็กำลังพิจารณาจัดหาเงินกู้ที่เหมาะสมนอกจากนี้ครม.ก็ยังขยายเวลาในการก่อสร้างคลองระบายน้ำหลากบางบานบางไทรให้แล้วเสร็จภายในปี2571 ็จโดยกำชับไม่ให้ขยายเวลาอีกพร้อมอนุมัติงบกลาง 4,731 ล้านบาทให้ปภ.เร่งเยียวยาประชาชนและมอบหมายพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกลาโหมเข้ามากำกับดูแลช่วยเหลือในพื้นที่กรุงเทพมหานครร่วมกับทางกรุงเทพมหานครด้วยครับส่วนทางด้านของนายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประเมินนะครับว่าถนนสายหลักประมาณ 90% จะกลับมาสัญจรได้ภายใน2วันและพื้นที่แอ่งกระทะอย่างคลองจันทน์ร่มเกล้าลาดกระบังอาจจะต้องใช้เวลา7วันนะครับในการระบายน้ำอย่างไรก็ตามทางกรุงเทพมหานครได้มีการออกประกาศเตือนประชาชนริมแม่น้ำและนอกแนวคันกั้นน้ำโดยเฉพาะบริเวณถนนสุขุมวิทสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2ให้เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วง29กันยายนถึง4ตุลาคมร่วมกับมวลน้ำเหนือไหลสมทบเช่นเดียวกันกับกรมชลประทานที่แจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนพระราม6ให้รับมือการปรับเพิ่มการระบายน้ำที่600ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ภาพรวมทั่วประเทศครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสรุปความเสียหายใน29จังหวัดและ50เขตในกรุงเทพประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 2.6 ล้านคนมีผู้เสียชีวิตสะสม22 ศพซึ่งรวมถึงเหตุการณ์กระแสน้ำพัดรถกระบะจน2แม่ลูกเสียชีวิตที่จังหวัดกาญจนบุรีและเหตุเด็กจมน้ำเสียชีวิต3รายที่จังหวัดนนทบุรีโดยปภ.ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลบอร์ดแคสเซอร์วิสไปยังโทรศัพท์มือถือของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำแม่กรองได้แก่กาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครให้เร่งยกของขึ้นที่สูงและเตรียมพร้อมอพยพอย่างทันท่วงทีมีประเด็นพาดหัวข่าวเป็นข่าวใหญ่เช้านี้ในหน้าหนึ่งของแนวหน้าครับไฟเขียวบิ๊กโปรเจกต์ 1.65 แสนล้านรัฐบาลงัดแผนสู้น้ำท่วมครม.อนุมัติโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงิน 1.6 แสนล้านบาทแก้ปัญหาน้ำท่วมคาดใช้เวลา8ปีแล้วเสร็จเริ่มปี2570ลดพื้นที่น้ำท่วม 3.48 ล้านไร่ลดความเสียหาย 16,930 ล้านบาทต่อปีพร้อมกับเร่งโครงการบางบานบางไทรเชื่อมระบบระบายน้ำภาคกลางครับในขณะที่หนังสือพิมพ์มติชนก็มีประเด็นนี้เช่นเดียวกันนะครับเป็นพาดหัวใหญ่โครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยครม.ทุ่ม 1.6 แสนล้าน8ปีเสร็จป้องกทม.ปริมณฑลเคาะ 4.7 พันล้านช่วยผู้ประสบภัยชัดชาติเร่งกู้คลองจันทน์ร่มเกล้าฝนกระหน่ำเชียงใหม่200มิลลิเมตรปภ.เผยจม29จังหวัดดับ22รายครับ
0: วิกฤตน้ำท่วมขังหลายพื้นที่ขณะนี้นะคะไม่เพียงส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อการเดินทางและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศค่ะโดยเฉพาะที่สนามบินสุวรรณภูมิก็เกิดปัญหากระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารตกค้างสะสมมากถึง 5,600 ใบนายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ CEO บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนได้ออกมากราบขออภัยผู้โดยสารและผู้ใช้บริการทุกคนค่ะหลังเกิดปัญหากระเป๋าสัมภาระตกค้างสะสมมากกว่า 5,600 ใบในช่วง3วันที่ผ่านมา CEO การบินไทยชี้แจงนะคะว่าสาเหตุหลักมาจากสถานการณ์น้ำท่วมขังรุนแรงในพื้นที่โดยรอบสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเป็นที่พักอาศัยของพนักงานภาคพื้นดินทำให้พนักงานไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานได้ตามปกติโดยเฉพาะตำแหน่งที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะทางและมีใบอนุญาตอย่างโหลดมาสเตอร์จากปกติที่ต้องใช้45คนต่อวันเหลือมาทำงานเพียง20คนเท่านั้นขณะที่แรงงานทั่วไปจาก500คนเหลือเพียง200ถึง300คนส่งผลให้กำลังคนหายไปเกือบครึ่งหนึ่งจนผู้บริหารที่มีใบอนุญาตต้องลงไปช่วยกำกับงานข้างเครื่องบินด้วยตัวเองค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีปัญหาคาร์โก้ค้างในคลังสินค้าเนื่องจากผู้ประกอบการภายนอกเข้ามารับสินค้าไม่ได้ทำให้อุปกรณ์ลากค้างระบบและกระทบต่อการขนถ่ายสัมภาระต่อเนื่องกันเป็นห่วงโซ่สำหรับแนวทางการแก้ไขการบินไทยก็ได้จับมือกับบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนขนย้ายสัมภาระออกมาระบุโซนตามวันและเที่ยวบินเพื่อให้ผู้โดยสารตรวจสอบแท็กสัมภาระและรับคืนได้สะดวกขึ้นโดยตั้งเป้าหมายเร่งเคลียร์สัมภาระทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน72ชั่วโมงค่ะพร้อมกับเปิดจุดให้บริการจ่ายค่าชดเชยกรณีสัมภาระและเที่ยวบินล่าช้าทั้งบริเวณภายในและภายนอกอาคารผู้โดยสารแล้วซึ่งปัญหานี้นะคะก็สร้างความไม่พอใจอย่างมากให้กับนายสุรศักดิ์พันจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ หลังกับเจอปัญหากับตัวเองนะคะระหว่างเดินทางกลับจากการแข่งขันเอเชียนเกม2026ที่ญี่ปุ่นนะคะและไม่ได้รับกระเป๋าสัมภาระก็ต้องรอคิวนานกว่า 5-6 ชั่วโมงค่ะรัฐมนตรีท่องเที่ยวบอกว่า

0: ังไงก็เป็นการใช้สิทธิ์ต่ออยู่ละเขาก็บอกว่าไม่ต้องรีบกดลงทะเบียนนะคะในเช้านี้แต่วันนี้เป็นวันแรกนะคะที่สามารถที่จะกดรับสิทธิ์ต่อนะคะอ่ะมาดูเรื่องของไหนๆพูดถึงเรื่องของการบินการเดินทางแล้วนะคะแต่ว่ามาอัปเดตสถานการณ์ในเรื่องของช่วงนี้ค่ะ Golden Week นะคะซึ่งก็ปกติจะเริ่มขึ้นในวันที่1ตุลาคมของทุกปีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยมีความค่อนข้างพิเศษกว่าปีอื่นๆนะคะเพราะว่าก่อนที่จะเป็น Golden Week เนี่ยค่ะเทศกาลไหว้พระจันทร์ในปีนี้เนี่ยตรงกับวันศุกร์ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยวันหยุดก็ค่อนข้างที่จะยาวอยู่นะคะตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็มาโกลเด้นวีคที่เริ่มต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าลา3วันแล้วก็วันนี้เป็นโกลเด้นวีคเนี่ยก็จะทำให้ใครที่เดินทางเนี่ยสามารถที่จะพักผ่อนต่อเนื่องได้สูงสุดถึง13วันเลยนะคะรวมทั้งโกลเด้นวีคนั้นแล้วก็เทศกาลไหว้พระจันทร์แล้วก็ลานิดหน่อยอะไรอย่างงี้นะคะคราวนี้เนี่ย trip.com ก็ได้มีการรายงานเทรนด์การเดินทางของปีนี้นะคะว่านักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยค่ะหันมาวางแผนแล้วก็จองทริปกันล่วงหน้าเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะโดยเน้นการเดินทางไกลแล้วก็การพักผ่อนระยะยาวในต่างประเทศแบบจัดเต็มนะคะโดยปริมาณการเดินทางออกนอกประเทศเนี่ยจริงๆเริ่มคึกคักแล้วก็พุ่งสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงวันที่25กันยายนเป็นต้นไปนะคะแล้วก็ระยะเวลาการเดินทางเฉลี่ยเนี่ยก็อยู่ที่มากกว่า9วันขณะที่ยอดการจองที่พักตั้งแต่7คืนขึ้นไปนะคะมีการเติบโตเพิ่มขึ้นสูงถึง 123% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาค่ะความเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยก็ส่งผลดีนะคะต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของหลายประเทศประเทศไทยก็เป็นหนึ่งประเทศในนั้นนะคะที่ได้รับผลกระทบคือในแง่บวกนะคะซึ่งก็ยังถือว่าเป็นหนึ่งเป็นแชมป์นะหนึ่งในจุดหมายปลายทางหลักยอดนิยมสำหรับวันหยุดยาวนะคะแต่ว่าเราเองก็เจอเรื่องของน้ำท่วมมาเนาะไม่แน่ใจว่านักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยโอ้ยิ่งเรื่องของดีเลย์ของไฟลท์บินกระเป๋าเดินทางน้ำท่วมอีกเนี่ยก็คงได้รับผลกระทบแหละนะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยก็ยังถือว่าประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับชาวจีนในช่วงโกลเด้นวีคนะคะมียอดจองเที่ยวบินเติบโตที่ 78% เมื่อเทียบกับปีก่อนขณะที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะก็กำลังก้าวขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งเมืองยอดฮิตนะคะสำหรับความสนใจอย่างมากโดยเฉพาะจากกลุ่มนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ Gen Z นะคะนอกจากนี้เองเนี่ยก็ยังมีข้อมูลนะคะสะท้อนว่านักท่องเที่ยวชาวไทยเองก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มเดินทางออกนอกประเทศที่สำคัญโดยมีประเทศญี่ปุ่นเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสูงสุดนะคะในช่วงนี้ขณะที่ตลาดนักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้แล้วก็มาเลเซียเนี่ยก็เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเช่นเดียวกันนะคะในช่วงนี้สำหรับภาพรวมนะคะเทรนด์การเดินทางทั่วโลกนะคะในช่วง Golden Week ปี2026นี้นะคะก็พบว่านักท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับการแสวงหาประสบการณ์ที่ลึกซึ้งแล้วก็การพักผ่อนที่คุ้มค่านะคะกรุงโซประเทศเกาหลีใต้นะคะครองอันดับ1จุดหมายปลายทางต่างประเทศที่ยอดนิยมที่สุดในระดับโลกนะคะซึ่งมียอดจองเที่ยวบินเพิ่มขึ้นถึง 91% ในขณะที่การเดินทางแบบแวะเที่ยวหลายจุดหมายนะคะเป็น multi destination ไปหลายที่นะคะเช่นเส้นทางสิงคโปร์บาหลีหรือว่าฮ่องกงซิดนีย์เนี่ยก็มียอดจองเพิ่มขึ้น 84% ไหนๆก็มีเวลาพักเยอะอยู่นะคะก็ไปหลายที่หน่อยนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยการท่องเที่ยวแนวธรรมชาติมีปริมาณการค้นหาคำอย่างเช่น scenic trips นะคะหรือว่า nature getaways เนี่ยก็เพิ่มขึ้น 53%ส่วนด้านสถานที่ท่องเที่ยวริมชายหาดนะคะอย่างเมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์นะคะก็มียอดจองเที่ยวบินขยายตัว 111% นะคะส่วนการท่องเที่ยวขาเข้ามาในประเทศจีนปีนี้ก็ถือว่าเติบโตเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อย่างกำแพงเมืองจีนนะคะก็กลายเป็นหมุดหมายยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในฤดูกาลโกลเด้นวีคนี้เช่นเดียวกันนะคะปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีค่อนข้างดีนะคะสำหรับการเดินทางและอุตสาหกรรมบริการเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินโรงแรมนะร้านอาหารในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะปีนี้เนี่ยโกลเด้นวีคคึกคักเลยค่ะ
1: นะคะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการไปเที่ยวนะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับเกาหลีนะคะ ใน Korea Times ลงไว้นะคะพูดถึงเหตุการณ์ในปูซานนะปูซานชาร์ก becomes tourist sensation but stirs concerns over warming seas นะคะคือฉลามเนี่ยนะที่ความยาวประมาณ3เมตรครึ่งเนี่ยค่ะหลงเข้าไปในทางน้ำเทียมบริเวณท่าเรือนอร์ทพอร์ตเมืองปูซานนะคะก็เป็นกระแสไวรัลในเกาหลีใต้เลยแล้วก็มีนักท่องเที่ยวแห่ไปชมเนี่ย500,000กว่าคนนะคะก็จนทำให้ได้รับแต่งตั้งเลยนะเป็นทูตประชาสัมพันธ์กิตติมศักดิ์ของเมืองนะคะแต่ว่าสิ่งที่เป็นประเด็นน่ากังวลก็คือว่านักวิทยาศาสตร์เขาก็เตือนว่าการปรากฏตัวของฉลามในพื้นที่เนี่ยมันอาจจะสะท้อนผลกระทบจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นนะคะฉลามที่หลงเข้าไปในทางน้ำเทียมบริเวณท่าเรือนอร์ทพอร์ตกลายเป็นเหมือนกับเป็นสัตว์ที่ดึงดูดผู้คนจำนวนมากแล้วก็ชาวเมืองเขาตั้งชื่อให้ว่าบูกังกีนะคะตามชื่อท่าเรือนอร์ทพอร์ตในภาษาเกาหลีนะฉลามเนี่ยค่ะก็เชื่อว่าเป็นฉลามหัวบาดนะมีความยาวประมาณ3เมตรครึ่งปรากฏตัวในทางน้ำเทียมเมื่อช่วงกลางเดือนกันยายนแล้วก็อยู่ในพื้นที่เนี้ยเป็นเวลานานกว่า12วันนะคะเจ้าหน้าที่หน่วยยามฝั่งพยายามใช้เรือฉีดน้ำผลักดันให้มันกลับสู่ทะเลแต่ก็ไม่สำเร็จค่ะก็ระหว่างนี้ค่ะมีคนให้ความสนใจนะไปดูฉลามกันเยอะเลยแล้วก็ในช่วงวันหยุดเทศกาลชูซอกเพียงช่วงเดียวอะค่ะมีผู้มาเยือนพื้นที่มากกว่า 480,000 คนและยอดสะสมตั้งแต่เมืองเริ่มนับกันเนี่ยว่ามาเที่ยวกันเท่าไหร่เนี่ยปรากฏว่ามากกว่า 560,000 คนนะคะซึ่งก็แน่นอนว่าช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นธุรกิจในพื้นที่นะร้านสะดวกซื้อใกล้ท่าเรือบางร้านนี่โอ้ยอดขายเพิ่มขึ้นชัดเจนนะคะแล้วก็มีเขาทำเป็นไอศกรีมแท่งรูปฉลามก็ขายได้ดีเพิ่มขึ้นเกือบ 30% เลยนะคะทางนายกเทศมนตรีเมืองปูซานเนี่ยก็กล่าวขอบคุณเลยนะว่าโอ้ฉลามตัวนี้นี่ช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับเมืองแล้วก็ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ไปด้วยในตัวนะคะก็ปรากฏว่าก็เลยกลายเป็นทูตประชาสัมพันธ์กิตติมศักดิ์เลยแล้วกลายเป็นส่งผลไปถึงหุ้นของบริษัทพิงฟองด้วยนะสตูดิโอที่ผลิตเพลง Baby Shark
0: Baby Shark
1: ก็กลายเป็นว่าพิงฟองก็ได้อันนี้ส่งไปด้วยนะพุ่งขึ้นชั่วคราวมากกว่า 7% เพราะความสนใจที่มันเชื่อมโยงกับฉลามนะแต่ว่าประเด็นที่พูดถึงความกังวลเนี่ยคือนักวิทยาศาสตร์และกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็เตือนนะอย่าไปมองเพียงแค่เรื่องของการท่องเที่ยวเท่านั้นเพราะว่าเนี่ยอาจเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศทางทะเลนะคะมีอาจารย์นะคะศาสตราจารย์ด้านประมงระดับโลกจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติภูเก็ตนะคะคิมจินจูเนี่ยบอกว่าคิมจินกูนะบอกว่าการพบฉลามในน่านน้ำเกาหลีใต้ไม่ใช่เรื่องปกติอาจจะเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิน้ำทะเลบริเวณเกาหลีใต้ที่สูงขึ้นแล้วฉลามก็เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ชายฝั่งมากขึ้นนะคะแล้วก็มีประเด็นที่ทางศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ด้านชีววิทยาทางทะเลนะชเวยุนค่ะแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องฉลามด้วยนะคะบอกว่าเมื่อน้ำทะเลอุณหภูมิเพิ่มขึ้นปลาที่เป็นอาหารของฉลามอาจเคลื่อนตัวไปทางเหนือทำให้ฉลามติดตามแหล่งอาหารขึ้นมาบูกังกีเนี่ยอาจหลงเข้าไปในทางน้ำขณะไล่ล่าเหยื่อและไม่สามารถหาทางกลับออกสู่ทะเลได้นะคะซึ่งถ้าดูข้อมูลอุณหภูมิน้ำทะเลเฉลี่ยนอกชายฝั่งเขตกีจังเมืองปูซานในปี2024สูงกว่าปี2000อยู่ราว 1.2 องศาเซลเซียสนะก็เลยทำให้มีส่วนให้ปลากึ่งเขตร้อนเคลื่อนตัวไปขยายพื้นที่อาศัยนะคะก็นะเป็นประเด็นที่ก็เชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมนะทุกวันนี้เราก็เห็นนะผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมที่มันก็เป็นวงกว้างเรื่อยๆแล้วก็มีหลากหลายประเด็นนะรวมถึงบางอย่างอย่างเรื่องภัยธรรมชาติมันก็รุนแรงมากขึ้นก็ชัดเจนที่ประเทศไทยเราก็พบมานะคะ
0: นะคะจริงๆตอนลิซ่าเห็นข่าวนี้ลิซ่าก็รู้สึกเหมือนกันว่าเอ๊ะการที่ฉลามเนี่ยเข้าใกล้คนขนาดนี้เนี่ยไม่น่าจะเป็นปรากฏการณ์ปกตินะคะถึงแม้ว่าจะมีประเด็นเรื่องของการท่องเที่ยวที่น้องเนี่ยกลายเป็นทูต การท่องเที่ยวแล้วก็เป็น attraction นะสิ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาดูนะคะแล้วก็คึกคักแต่ว่าในเรื่องของธรรมชาติเนี่ยน่าจะ มีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเกี่ยวข้องด้วยนะคะก็มี2มิติด้วยกัน นาะในแง่ของการท่องเที่ยวก็ถือว่าคึกคักนะเพราะว่าน้องเนี่ยเข้ามาให้คนดูแต่ว่าในเรื่องของธรรมชาติเนี่ยค่ะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะจากเกาหลีใต้ค่ะขยับมาที่เกาหลีเหนือนะคะตอนนี้เนี่ยทั่วโลกนานาชาติเองก็กำลังจับตามองสุขภาพนะคะของคิมจองอึนนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเห็นมีรายงานออกมาว่าน้ำหนักตัวเนี่ยค่ะสูงอยู่นะคะจาก AFP ค่ะ North Korean Leader Kim Jong-un